0: ยองอีเงาบุตรเลเวลอภิษาวันอาทิตย์พี่ยกลิตเกตในบ้าว่าเละอยากสเปเชียลอินเทนซีฟรีวิชันอาราจาร์อาพามรู้และเนเดวิตวันต่อยอเป็นติกนาในบ้าเอ็มปอร์ตุยพีหากเรจิสเตอร์ทับบอร์ด
1: โอ้กัมเต้ยิ้มกามว่าเละ
0: ดูกัดตุกัดนี่ดอนฮีกิวหาอุเละมั้งเป็นมัดหากเอพิกยองพีปันดับหากนิกฟอร์มและได้เอ็มอีวันอีวันอีวัตโต้ว่าเป็นแบง
1: อีเป็นแบงยัย
0: กัมอีกลาอีเท้าช่องอีเท้าซะอีบกลาปอร์ตุยกิปรตุยไปอัดเรสยองกิวหายุงกิยองพีบอยเอ็มกิวสะชวีบอยเอ็มกิวระต่ออิรตาโยกทอปรตุยหากรีจิสเตอร์ทับโหวตโยกยอกคิวทับโหวตให้ปอดอิเล็กชัน
1: ดูไกลเตะเหยียบทันยี่ดีเอ็มกัม
0: ในบ้ากรีจิสเตอร์ทอปรตุยกว่าเบ

0: เป็นเยาะก็ละเนเป็นติกนาก็ยอยอยากหอกวอทับวดไว้มันต่อดูกัดแต่เป็นครั้นก็อยากสัญชาติขดาด
1: เดบียงต่อวรออีวายต่อไว้ยังไงเดบียงลด
0: สเก็บภาพีคุบเลชีจารงโอยัยเกรลังยองพี
2: มันวันกี่ BLO เนบากับ Special Intensive Revision อาร์จาร์อาพอนรูเดียงเสียวพายกีผู้เรียกเป็นติกนายากิปตุจว่ากี่วิธีวันกี่วัยอ็มคัมปันดับยากับ ER form ไว้ปันมันยากับ Register ทับวดกับวบไปแต่เด็กอ็มคัมชอบพีphone how number weekday sun not download yaka app never tag nong thap vote never live he hack a website voters.eic.gov.in the ne la hack a website www.comeghalaya.nic.in ko vote ko yong phi to ko sur ko yong phi m kam pha ye chimanta yong phi dawon raj phi daw chief electoral officer meghalaya

0: ยอะเอกจดกำมันวันุเลยยอบเลยีนากินีขยังกีวัดอักจดกวนกองต่อกรุกอมเล็กโคตรมันก็กวนกองโดเฮจิงอิมยองอีกำกิบรูยอบเลยีนากิเจกจดบอนจัดเอ็มกำบ่ายอุเซยากิคตีชาวบามนี่ฮัดเดนวัดวันเป็นขนาอีโคตรเปลี่ยยองอีเป็นยับก็ยากิขยังกีวัดอักจดเอ็มกำบ่ายเล็กอุเล็กโคตรยากิตลเวียร์โซดองยองอีเนบ่าอีจิงโคตรปนุนาก็ยัยปูร์ยองกิกจดกูอารวันกรุกอมเทียกรุกอมเดมยองอีแหละมันก็เอ็มกำบ่าคำต่ำยอบเล็กกระโดดยองอีอุตลัดขนังว่ายอบยีก็อุยเล็กประชาว่ากิเจกจดกูเวลีวันกรุกอมบ้ามียากิเจจิงบ้ามกิวมเอ็มอุตเตยกระโดดกับพรันยองอีคำต่ำคำกิจองฝุ่นกินีปนตลัดก็ยกระโดดกับยองอีคำกิบรูในบ่ากระโดดกับพาดยองอีเอ็มกำบ่าก็ชิบุนกิวิตามินส์โปรตีนคาร์โบไฮเดรตว่ากิมินเนอรัลส์และดาอีดูน่าอียากินีกับบอร์ยดายองกับเม็ดยองอีนักกิจกจุดว่าเพร์ว่าเพร์ดูน่าก็ไว้ว่าปนสุกอีย่อยกจุดดีในเตยดาวเอ็มกำบ่ายอีอุบามิกิซอกกิจอร์กิวเตยบ่ายาอีดออีพรันยองอีกับวสวันกับฟิสิคอลเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในกิจกิลันเม็ดมันก็เละกลาดว่าปังคลันยาอีดออีพรันยองอีหัวลายลุตีเด็กจันในแพดีในกันเด็กกีกันนี่ประมาณก็ยังกับสนามยองอียอมลายเบ็ดบาก็ไว้ว่าจะกี่บรรทายยองกระโดดยองอีกับฟิสิคอลเอ็กซ์เซอร์ไซส์ระยะรับก็ว่าปุ่นดูน่ายังจิงมายองกิจิงบุญยองกิจใจกจุดกัดว่าคำแต่เอ็มกำบ่ายอีอุลเลเอ็กซ์เซอร์ไซส์มันกับสิ่งฮัลล์ชิเบ็ดชิปอดอันนี้หากจิสิ่งละคำแต่กันนี่มันก็กับเอ็มกำบ่ายอีว่าประชังอีว่าวิดาอยากได้อีพรันยองอีนักขยังกิวระกจุดวมต่ออุริยุกระจิตตมีชาวปลัดปวดวมต่ออุริยีกัลเอร์กวสีเนกวติงินเอ็มกามุเกียรีนักจิงดีบอนจัดคำกิเกียร์เลเนกิดุมาไว้ว่าเอ็มกามบ่ายอุสิกายอุปนเมลินุอิมีจิงอิมอีวบ่าวมียนหากนี่กรุกอมกระดอกกระพัดกิยองอีมันก็กวคลันไว้กวยีอุยเละประชะไว้ว่าปนยับแหละอยากขยังกิววันระกจดบนใจไว้เยี่ยกันแหละอุคังลาดคังลุติเย็บเสียยองกีเฉพาะอีดอกอีปรันยองเอแต่ดูเตอร์นี้คุบเลยจีบน
1: จะลอกรสชาติเป็นตัวยาการจิงกลัมกับยองอูยูเรมีชรมังอุคลัมในบรรดากับ subject health education class 10อุวัดบทไตรละยาเกตุกีกิวชนะกจดวิวากรรมันละวิดายากินีกิกจดถ้าเห็นปอร์ตันยันอียากินีกับโปรแกรมกิองอีนาคิรวายคาซีกิองขจิตันลิปปอนคิรวายเอปตุยุกิขมัดงามยออี

0: กนี่ต่อกาอากาศวันนี้จ้วยฮักนี่ก็จะมีนปอสตูดิโอของอากาศวันนี้เงาเชิญรับเดลันคาร์ว่ากาไว้ด้วยช่วยกันสัญญาว่าเปลี่ยนสัญญาให้พี่กิปรลอกวอร์กคิวอับสัญญาวิ่งในโปรแกรมตุกจันมิดกับกิซันวันในโปรแกรมและในกับโปรแกรมกุยต่อว่ากิลักวอร์กกันในกับโปรแกรมจวนกับปังกับพี่คลิกกับจันมิดดูอีปอนรุสันพาวดูเนียวอาร์พาวมินิทไลน์โน่กับจันมิดสิงอุปไลฮาอุชิสไปวิปันยูวีเมกะเฮิร์ตส์เอฟเอ็มแบน
1: ตลอดการจดสัญญาพินิปอร์ชิปอร์ว่าลังบายองกันในโปรแกรมเยพิยอชบุนกิยุติบกิรับเบเนียนักตนัดสอร์การกูเพลกูเพลให้ยต่อว่ากรับกระยังคำจดและคำรีจิงรีแอมปอร์นิกดิสทริกยองอีวิกินิโปรแกรมในรัฐวันราชีดักกับมินิสทรีกับกริคัลเจอร์แอนด์ฟาร์มเมอร์สเวลเฟียร์ยองกับสอร์การอินเดียตัวชีรบกีเด็กโปรแกรมกูเอ็มปัสญาชกิลองนังเริ่มตุกจันมิดให้ยต่อว่ากิสานุนีโปรแกรม
0: ต่อวิดาให้ต่อว่ามันตุกจันมิดในปอกสตูดิโอของอากาศวินิจวัยเอมิยาคาสตูดิโอเบสอินเตอร์แอคชั่นและในเคยคลิตกิดว่าวินกิลาวอร์เรมในกัจฉังเคอร์เวนอุตเตอร์อุมาลิฟิงสตาร์ลับปัสมหากนี่กับโปรแกรมอุมาลิฟิงสตาร์ลับปัสมเอมูปัตย์เป็นเชียร์ให้ต่อว่าอิเรปิริยังยองโอไว้คำจูเลอิคามริงับยองโอหากตากัจฉังเคอร์เวนยังนี่กับคลิตกิดได้ชิมเด็กาดีเอ็มปัสะตกนี้มันก็กับโปรแกรมกูเอ็มปนับเป็นสยามันตุกจันมิดให้ต่อว่ากับกิซันวานีนับพอสตูดิโอยังกับคาชูนีจวาย
2: อะไรสุนโต
3: ้มุจิแค่สุนานะชาติโอจอสุนามีริสวัตันก
2: ็คิสก็
3: อะไรวหีทุมาระโมบายล์ฟอนจิสเซสุบะชามดินราชิปเกะเรติเต้และเคห์เต้เต้กิซันคอลเซนเตอร์เซบาเต้โฮเรฮีเฮ้ฮึ
2: อัชชาเย่บาเต้ฮ่
3: าคิวคิอาวะअब बात नहीं होती क्या?
2: अब तो झट से बात हो जाती है।
3: ऐसा क्या?
4: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
3: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
2: हाँ,
3: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
1: तलाक छुआ सदाई ने प्रोग्राम के यंग इतन याप छाई के निचे पंतेम है ये तो वाई मन लंग यंग कसन बिने नी कसंगे खात बितरिक नाइन्याव आर हजार आर पाउंड रू कम जो ले वो मिस्टेप कसंगे खात आतरिक बनाइन्याव आर हजार आर पाउंड रू ये एम यंग स्लम खात वी पॉइंट सो मिलीमीटर इच्छित यंग कसन बिने बच जरंग आर पाउन्या पॉइंट नौ डिग्री सेंटीग्रेड ई विच पो आर पाउ वी पॉइंट फरा डिग्री सेंटीग्रेड इसंगम यंग एयर बच जरंग खंडी पाउन्या पर्सन ई विच पो न्याव पन्याव पर्सन
0: เฮียต่อว่ามันเสพกสิวันกับขัดอาร์ตริกบนาวยาวยองสเลมอาราจาร์พาวน์รูยี่มยองสเลมมันอีกคำว่าคันดีพอยน์พรามิลลิเมตรอีจิงชิดยองกสิวิชจรองต่ออาร์พาวพราพอยน์วีดีกรีเซนติกรีนอีวิชปอวันอาร์พาวอาร์พอยน์นอตดีกรีเซนติกรีนอีสิ่งมยองกเอริวิชจรองต่อคันดีพาวยาวเปอร์เซนอีวิชปอวันยาวพาวน์รูเปอร์เซนกระตุ้นต่อกจิงเป็นทิพเฮียต่อว่าอีมันลองยองกสิวันยองนิกสิงกับขัดวิตริกคำจดลมันสเต็ปกสิงขัดอาตริกบนายนิยาวยองสเนมอาราจาร์อาร์พาวน์รูอีพอร์ดเบียงวอสดังสันดอนน้อยนี่กับโปรแกรมกิซันวานิมันตุกจันมิดเดวายอับลังน้อยกันนี่กับคลิติกินและนี่กับสตูดิโอเบสอินเตอร์แอคชั่นว่าวินิกิลาวอร์เรมนักชนังเคอร์เวนอุตเตอร์อุมาลิฟิงสตาร์ลับปัสมเฮว่าอุมาลิฟิงสตาร์ลับปัสมเอ็มูปตายเป็นเชียร์อีเฮย์ต่อว่าอีคำรับจูร์ยองโอหักตากชนังวัดคำจดเลอีคำริงอับยองโอหักตากชนังยังนี่ก็คลิติกิดได้ชิมและก็ดีเอ็มปัสะ
6: ต่อให้ในปอร์หัวปอยองกับสตูดิโอยองกับอากาศวันนี้จ้วยจากคอมเมนต์ที่บนเอ๋ว่าเอ็มลังเชอร์บุอีวินิกิลอกวอร์เรมอุตเตอร์อุมาลิฟิงสตาร์ลับปัสมนักชนงกรเวนแต่มาคำว่าปุ่งกมัวมาอีกไปบ้างอยู่อับอีกนี่กับโปรแกรมของอินิกิจันมิดต่อ

0: นี่ดอกโปรแกรมในบรรดากิลอกกิวเรมลังบากันีไกยิกลีตะกิดยองอีกิวีวันกิปลอกกิวอัพอีกันีกับโปรแกรมกิยองอีอยากยิชิบุนกิจิมุดเลนีกิจิมุนต่อยให้ต่อวากาวันกับวันกับพังกับว่ายิกลีตะกิดอีเนกิจันเมตแต่มาประเดี๋ยวสาวพายพีเซจิเซนชิกันีโปรแกรม
1: ตาขจักกองชาวสตังเองงอยู่ไรว่าเอวีใช่นังแต่ยอยู่ป่วยนี่ชาวกุมันชิบุนว่ายอยากลำยาตายอยู่เพ่เฮนิปาร์ปอนสตูดิโอเพ่ชะพังอีเรียบอีเรียงยองเองอยู่เป็นเชียพี่ละนะอยู่เป็นเชียกันเลี้ยงเน
0: า
1: ะ
0: แต่มากว่าเอาติบขจักมาพี่ยี่ดีอยากพี่แรปละนิวคิวคันให้ตาชนองยังพี
1: ่ถ้าชนองอีบุญจัดอยากขี่มากลัวเรียบกบ้าแอมกลัวเรียบชอร์เลยแอมกลัวริจิงรีเลยแอมอีกคำเรียบตัวร้อยแอม
0: เอาไม่ได้บุญจัดฮีแต่ในเลี้ยงยังพี่หมดพี่ยี่ดีว่าได้รับหาพี่กี่คำมาแหละพี่
1: คำมันกับเต็มหมดเรียบเอาชอร์แต่กบ้าละเรียบเฮ
0: ้
1: กบ้าแต่เรียบกัดอุบาม
0: กัดอุบาม
1: ชอบแต่เรียบอยู่ได้อยู่กิจชายาว
0: แต่กินี่กิจชอบอัมพิมาคือว่ารับพิกี้ได้กิจจันชอ
1: บโอ้แต่เรียบบ่ายหมดกัดเต็ดอุสดังอยู่โตโอสักเขียมาแต่อุกุบีกัดแต่ตะขัดหมดละชีบนายกัดตัวตะขัดไปแต่ว่าตู้หิวบรอกโคลี
0: อ๋อบรอกโคลีเอาแต่ละหมดรับพิตาชนะพิหมดเดอะสลัมสดังรับพิอุม
1: านั่งกันนี่ฟาสต์ไทม
0: ์นั่งกันนี่แต่เขาบัตรไอพีขจักกำมันกับความรับพิเอาหนึ่งบรอกโคลีในวันเยาะสมดีพี
1: ตาจะพังบรอกโคลีมาแต่ดิเทศอีเด็บกีเด็บกีล็อกชรามตัวติเทศเรแต่มันละทงอีอ๋อหัชวายอ๋อทงหับทางชวายอีทวิสบอไอชเนียงน้
0: อง
1: แต่ว่าอยู่เต็มกบ่าเด็บแต่ทงอีอ๋อละทงแต่ตกปอร์เอ็กันดาวเอ็กันดาวอีอ๋อแต่มันละตกปอร์ไข่วันแต่ไข่พี่อ๋อห้อยรูแห่ห้อยรูโยสุนตุน้
0: อง
1: โยเยียวได
0: ้
1: ตัวบรอกโคลีแต่ขจักแต่มันต่อยเห็นบ้านเดียบผิวขาดจะสนั่งมีเบียงน้องให้ตัวน
0: ั้นแต่เฮกิบนายสดังพี่อุระเบียวนี
1: ่ระดุนักอสกิตุแต่เรียบลันเตอร์ละหอย
0: หมดชิสนำชิสนำละหอยแต่หมดกัดไอ้ทาวระเบียวนี่บรอกโคลีมาหับได้เจ็ดนะมอหมดกัดให้แอมกิทาวหับได้เจ็ดหมดเลยกำมันกิรุกอมทาวเจ็ดพี
1: ่ปอดตะลังกำในหับเจ็ดยี่วยทาวจันอม
0: แต่กินี่กี่สมเบกินี่ในวันเยาะพี่ในหับเท็ดนะมั้งในหับเท็ดพี่แต่ว่าปอดว่าแรพี่เอานี่บรอกลีมากะวันชิมปอรังนาโดสดังพี่หมดได้ดุกชรามาได้ทุ่งแบบยังตัวมั้ง
1: ได้ดุกชรา
0: ได้ชราใช่ป่ะกะวันนั้นชิมปอร์ก็ในปอร์ว่าชราพี่ฮะโดวันโยระยาทุ่งอุ
1: ้งอาบไนอาบไนต้อง
0: หมดถ้าพอดีกินี่กี่แอร์บันไดหมดเอ็มกี่จิงแอร์ดูแชมพีปอลไอปอลวัชระ
1: เอ็มให้เท่าเท่าตุ๊ดเยาะพี่เอ็มกี่ขยังนะครับกี่ขยังกูวิ่งบัมยูตูอีเมลอีปอลพร้าวเจอดูขัดอาร์สป
0: ออีเมล
1: ครับครับด้วยยาปฏิพิกษิตุขยังในพระเงาเอดไว้ละมุจจกเอดไว้ก
0: ิน
1: เถอะเอ็มรู้เสียดเอาไว้กินครับด้วยยาปฏิพิกษิอุติยาเกย
0: ์แต่เอาไปฮาเดนแอร์บันไดนั้นเยาะผิวระเยา
1: ะก็เรียกเตรงกัน
0: เอาไปทุ่งอัดพิเศษเท่าวีพีเต็มแต่ให้ปอลวัดบันพีหมดระตรีพี่เอาทุ่งพิเศษเตยเท่าเอาทุ่งพี่มาวัดพี่เอานี่บรอกโคลีเอ็มฮีกิจิงเอกิวะแชมพี
1: ่เอ็มฮีกับบรอกโคลีตะขจักตะหมดดูน่าชนะระตรีพี่อมรับบัมนี่ขยังน้องโอ้วตัวยารวมตัวสุขพิลเรียมขยังแหละเห็นพี่ตัวกำกุบีมันระให้ตัวระซองอู้ตะบัมขยังอู้ระทบพี่เอาเลยมีเยอะตัวหับขัดหับไอ้เสียงอิมรับอิมซีกิเสียง
0: แต่เอ็มฮีกิจิงจ้าสบอันกิวเป็นเอ็มกำพี่ให้ปอลวัดพี่เอานี่บรอกโคลี
1: ที่วัดอิสบอเวยุติมวยไอ้เนียงอีกไปหมด
0: ไปทไปหมดอีแต่เป็นอำการพีดีกีบีกีบีอาร์มเอ็มเนี่ยฮัดเดนังกันบนายอันยอกพี่ยวขยันยวมี
1: ช่องกรุกรมแล้วคลั่งอูควายน้องอูแฮแต่หมดสมัติอูจิตุละ
0: เฮ้ยนี่รุกรมแรปเพียวในบรอกโคลีมาในพระเนี่ยทำหมดอว่าบนกิวแปมาแรปหาวมาของนี่กำให้ตาชนองพีดบนวัดแรปอู
1: กำให้ตาแอมอาร์ยงเลยยงตังเลยยงเรียบอูได้แต่หมดบุแอมยกการอุบามกับเด็กกับกำมันยันนังก้าอุบุน
0: ม
1: าเรีย
0: มแต่กันนี่รู้ความรับผิดในบรอกโคลีได้เยอะจริงกายพี่มอได้จริงทิพย์ยังพี่
1: จริงทิพย์ยังนี
0: ่แต่กัดเดียวในบรอกโคลีชนเยอะผิวปลายยาว
1: บรอกโคลีบ่อยปลายยาวหายามุกโซหายามุกยาวเนาะดับให้ตั้งดับแหละแต่ปันทิพย์กิบรูเลยยงตนในนังเอ็มกุพนแต่มันสนอตมุโซตนนังองค์ปิยะจะหมดดับดับเอ็ดแต่บ่อยได้ได้ฮัดดุวะป่วยแต่ก็สิ่งอยู่ลิเฮมกิ
0: อ่าใบบนปิยะได้โชคในภาวะอีกิดด้วยและมันเป็นกรรมอ่ะองค์ใบดมันออร์แกนิกอันตุ้มองค์ใบบนกิวดับพระใบได้พระไอพ
1: ี
0: ในยาวบุ
1: ได้ป่วยลิเฮมกิละเท่า
0: แต่เฮจิงยูองค์พีฮะก็ชิสเนมก็วันหรอยน้องพี่น้องนี
1: ่แต่กรรมองค์นั่งก็จึงประชังน้องก้
0: อง
1: มันได้หดเรียบให้ที่บนแต่หมดย่อไปเอ็มน้องไปไม่น้องไปซะแต่ก็เตวะรออีเตียนังก็จึงประชัง
0: นางยังประชังแต่นั่นเรานี่บรอกลีองพีสเคียกิตต์ละอีพีได้แต่กินี่เขาคณะพี่ก็มันกันนี่กับความแรปต่อพี่
1: to warok jajing rep ngachem ausakia.

0: jam kesenyam tu tak pamai.
1: Om ibu pernah wan pernah pamai.
0: Pernah pamai.
1: Tapi kijing eh wan macam pi yo parwari yo niungap.
0: Eh macam yo ngap tu kekenyang pak kekenyang hai.
1: Kekenyang.
0: Em tu kiktiar nang. Tapi aman tu kira kelau na tapi kira kelau. Tapi tu lah kita ciar bahagi bam bahagi ki omngap.
1: Bam omngap ni.
0: Tapi lebih hai tu setengi pengkoy mud. Si sen kasan sengi hap pengkoy baik tu lah kesen.
1: Om Eden kasan kasan sengi. Tapi cuma mana pengkoy pi kau tu kesen kau mana lep pi tu omngap sai pi orang mana kau.
0: Hem yau pi tak em si mala ar mala nang sang ni hai omngap hatu so mala nang ye u ujan. The him be all the boat be all, Hakanda, Hapo, he tow yap wom yell, the punkoji also, to send up.
1: What they were at, you want their boat which can down well, I might sigh in a tuna xin, I might yung, what mherm you do?
0: Mherm. The empty to the empty gum raw chung. I
1: might ye jing egg you champion what he dead boy, punkoj where you take it young. The gitun come and let him and pin yap
0: again. Mana cem biki tosun dup mana pekut bor pekut pi da em itu ait kino di uang o da em kenyang. Tapi ya biki sa.
1: Mo dai do wai tam hoi.
0: Ah dai do wai tam hoi. Hau ngap ta dai do wai dai da do.
1: Am bai dai yap lang. Tae om bai ka ni ur kwam ringap yang phi ma. Om bai sedang pi kat hu em pon lang. Da bu ri pi. Do o sedang wa him pi o tap pi o tu pok sin ma bu pi o. Ta den kan bana nu ya wan. Ye ka tu bu ngap.
0: Chong hak ipar. Udis mbar. Hadu lesson yo iu. Uhem om, biang bamu sa em kisntu den, em gitu le den gua yatop hau bamu.
1: Oh mak itu ya.
0: Tangwa hai por uhem olesen le tangwa stangon ga om sa.
1: Stang.
0: Gua miat itu mut arsen, disembar, temun mut warmben ga om.
1: Oh mak rap suk temut heo disembar mah. Oh mak ipor telang tu. Temut em hiji ni per uhe por liur uhe por telang, mak uhe hiji ni per.
0: Em hiji ni per ungap. Parli yor mana jo slap la nang o chong o le thau ba mo nang mana jo slap te duna om ni ba yo ngap te i yat wori o yi kon nu ye por wa he mi ki de mo do yap ha ipun yat ye boy to ke ye boy yap ye sa
1: ta ka de ni ke ngap wan bo ba mana da phiu sai yi mo pen lai yao phi kan mo
0: ki lok he wan thet am to pha ke cha ju wai cha cha long ngam tu bon gi lok cha du cha ber ni la am go
1: em yu pha ke ka mo ong phi mo phi la kan xin ri phi ya tu
0: tu la nyao
1: nyao xin de bon hi ke jing yo nong ni te gi nyao xin
0: kam te ka riap ka man kam riap hi ta am la te chong ha ki par em gi par go ka mo ong phi te nai am gi par go khlan ki sin tu den la na khlan gi u tho bam da mot man toi he
1: de da แต่สังสุขมามาว่าได้ไปไต่พี่อีจะพังอันนี้อีแรปโชยองพี่เขาบรอกลีแหละว่าองแบบดังรุ่นหน้าพาว่าแรปมอสตาชนองยองพี่แต่ไม่แต่ได้แรปพี่แหละโยสุขยากิตโตคำตำว่าได้รีพีกินกินงับมอหมดได้เคลมเยอะจริงกายพี่แหละตังว่าองแบบได้เยอะจริงติดวันพี่นี่กิประลองยองพี่แต่หมดติดพี่กับตุกุรกรรมกามอนุรีกินงับกามอนซุงมากามอนุปนคาคอนกามอนุยมอแต่สังสุขมาก็แต่จริงไปไต่ยองพี่แต่กว่าเอาติปขจักมากี่กัมเอาไม่กัมวีว่าได้รับให้ตาชนองยองพีมอให้ตาชนองกระเวนแต่เอ็มฮีกิจิงอังนดกี่ยองพี
0: เอ็มฮีกิจิงอังนดกัมอีว่าอังนดไทยสินเดรียพีมาสินเดรียพีจอร์ยอลุตีว่าว่าห้อยตั้งนะแต่กวีหมดงากำนิวอังฮะสินเดรียพีดารีจิงรีย์ยอลุตีไปอีว่าโอ้ยจิงเงียบอิเล็กทรอนิกส์ละซะmut ngaker pat ai sarkar heni porwa i chanong gendong ka khik akan la ka pertayap khiap khan da turus percanggi buru rap te ketel ang mut kerpat sarkar upat u yoga i ikinong rap chanong gendong yo i jini rap kham tam he sembe jor la na sembe kebal la mut bun jat tang
1: แต่กว่าเราติดขจักมากี่วันกี่จริงกันตูพียี่กี่วีวันกี่ล็อกกี่แรปมากี่อัพอีกันนี่กะโปรแกรมกี่ยองอี
0: กจริงกันตูกี่ล็อกแต่วันละยัทรังยรับตังหามยสวยเอติคีเดวะคอยเดวะสุบามันคีกจิงตอยอําไ
1: มแต่สังสุขมากิตุกิจิงอังนุดกิยองพีวะดะคณาพีมอกิยีเดกิจิงอังนุดยองพีกําจุละกิจิงกันตุพียิกิวีวันกิล็อกกิวรันตังงัดเอาวะตังบากะนี่ไกคลีตะคิดกิยองอีนี่กิจันมิวะกิวีวันกิล็อกกิวอัพอีกนี่กิโปรแกรมยองอีโยนังยอจิมตอยโชโชกิแต่ไซเซนมาอีคุเบลยปอร์วะกอดอร์ยองพีวะดะวันพีชะกะนี่กิโปรแกรมยองอีนี่กิจันมิคุเบลชิบุนมา
0: ตายพีละกําจอกกังคุเบลชิบุน
2: ketentu tau ka kelitikit wa win kila warem na kecenang kerwen utai tau uma living star lepasam. Taper lak warok ngay adas nyaw pi, wai kamjuk le diok jengmut pi, hei tau wa ibetai pinci yang u, ye ikam rep kamri yang wat kamjuk le ikam ringap yang

กรัยนังบะว่าอูลังดอกรัยมูคลาให้บะคันให้มาไปเงาลายเทวสุวสิบกสีวันเนี่ยเดียวช่องห้าปอกระเข็ด